ังไปมาลคงลาชัวปีเลเลไมค์กึกครางปันทรอแต่มิโอต้องทงมาให้แต่บรต้องทงไหนอรุณินนวรกะฮามให้แต่บรมานายเชียรีดูบุยดูบุยคลายจากกึกครางไมค์บลายอบปันติทายจากต้องทกตกอวาร์ขับังกุดีละกามินีต้องขอต้องทงมาจุดาเชกัลสาริกปังสังจะดามชินีฮาตินิกีพิมานีนอกพลิกพลิกวัติจารานีอันดรากุนราลามามุกตุยนุยตุยฮินิพยอนอกไปฮัสซัลลามาตุยกิริมานีบาเกยสักตุยมาการจักยักมุดหิมจักสายชงไพรักเยียโอลามาตุยฮินิพยอกิริตุตุยฮัสซัลนุฮุโรกษักจึงจักมุฮุมาสกัลมาดังขณะรอฮัลียาฮามากิริวิขจิกมาลามาบุญุกยาสกุยเกบลังกุทุกมาลามาโครคาวติบุบาริกาวติมิสกังนกสกุญญานีไฮฮินิวันสกุยไพมานีเบียงนีเบียงอุนคาตามุคลายมาสักะบุญฮุกนีการินกานาโอมันคาการินบิชิงโกฮาบิมาตองคายังอุยังสิริงสรอบบอลงนิบาเกยอารตองตุตุยมุตุมันฮโรนกสกุญญาบาเกยบอลงนิยังสักฮุกซาซีซีปุงโกซีซีขรังคุณจุกลายโยตอกซาตอกุลาปุมักขนายาตีเรางุยตองโกบิชิกบุษารอกเลียร์จักยตองขนาฮัติฮอดาอาศักบอลเลียร์ขนามุยฮันดอกเบกกุปุลงฮัติบุตรเป็ดนี่รอกดาอุทารีพายนจจานีมนุษย์สามนี้ก็อากิขนาวมุยฮันดอกตองแค่บุตรเป็ดนี่อุทารีพายโยอุลีก็กลับนี่บุมุงบุคาบุชียังข้าวันชงมานนนุกยานีรูตุกุตองโกตาบุกุนนนนายานีบุคาวบายบีมานุ่มใบตองนันีใบวิติชาลียาข้าววันชกมาหายใจอุ่นเลียรถตุกมังเขนนอบขันีกอกบุสุนอขลุกุยชาลัยมันขันมูชินลาลียาวาริกวาริเคมุเคมุนิตองมาลัยขามูแต่บุฟรุษเนุ่มใบมาลัยง่ายบขันีกอกกาหามรอกนอมาชาลัยง่ายรถตุกุยตองนอนอบขันีกอกสานานีนอจระจระแต่บุฟรุษภายในนิ่งบ้าจระภายในเบลเลสุขะบขันไตบวานามาไปลียาอุ่นขาบขันกมุโกมินิมาลังอุ่นโกBekani, wancok ma pai playa, enggo. Bekano dagia, wancok dihmui. Bekabusia, tamu ni bagai. Tabungi, koglom ni bungi, morok. Hati morok asik da bangka, hai enggo borok bangun ni bagai dia engka. Pusugia rangri, hati morok ni, mungsa pake, mungsa pajagia. Hati ni, manui, biabak manbuya. Wahan, tohan, sana ni bagai. Pake rang pai syogui, mungkitung manbuya. Payonoko kipili. Mungkitung bo bitimang, berma keran togiamang.চাউ ছ না জি তাব নি ন দাতি ন সা খামিয়া অঙ্গানিও দুলা মুলা কে উছকি পাইলায়ো কাম হামিয়া সাই না লায়ো আবরক চাউই বুসুক থাংসি নাই মিয়ামার হামিয়া বাই দাতি ন লাংমা সনাই আগিনি বড় রক চাউ অনুগো কাম মাসউনি কবং মা থাং লাংমা থাং গো হাতি মরক ব আসুক বাং থাইয়া সামনি মিখুতুন মিঠি রুইয়া বথাই কতর খলায়ো মিঠি রুই দাতি তননি বাগাই হাতি মরক গ তিখলাই ফালো রাং পুশা কবং মানোBujui bo bujia, pai saya wui yogya. Panyani sekang bai bui nadi, panyani sekang yakta dori. Seler. Seler sa borok, samung tangan ni naya. Yakung yak kaham, soli ya buung ya. Samung tangan ni belai, seler ni bagai. Bunyi kamanyo sana ni bohok pehelai. Tongo borok seler masa musu, bunyi kamanyo sana ni wansogu. Salpake berayo, lokai, lokai. Orowasya, uruwasya, sana ni naya bui bai. Manganang masa ke belai hamzago, seler sa warik.Warike muni jawo salphake hake no tongo bihik busa nogo masaya ma tongo totra bini kothok nayo thogena saya tono seleni bagai kothok masaya thoge sanani bole nai thaya phungake dati basaya selasa thuman sisaya sal romo kusung ni chugo apru thumas basa oi bisma sepango haba thanai rok naisigi muni lango selasa na nuka asugi mogani nugo selasa ni nukhung bahake solinai samung tanya selasa bihik busa boroli masanai nayosa kothokSanani, masaya yago lepsak rini, kesang indi. Bicap pori di, rengkrum indi. Kesang tong di, bicap no hamzak di. Bicap pori ke watemba di nai, pori atong ke siya nugya ngai. Kusuk pori di, kolok kotor undi. Tabatak di pori mani, selet tang di pori thani. Kesang ngani nai di, selet sak tang di. Salselek sati hai kesung sung nai, selet sak ngke kesung nyan tong nai. Sak selet tong nai rok, kinango kusuk klaime ya borok.Bekau kaham babi di, kaham babi mana muktanggok lagi di. Nini kaham babi ma muktang unai, sak selet tongke, ama muktangnya no tongai. Tinanggo rangri bial englak, mai kopsa sana ni nukonggo, mana ma paygelak. Bekau wan sogoi kaham samudram di, bekau udrumudruta undi. Tabung ni koglop kumbubar, dal bidal kumbubar, kasya bay kasya milia.

ฟังเลยถ้าต้องโทษต้องมานะจะโดเล็กสังเกตต้องมาเนเน่กับฉันเนี่ยบังเกิดยังเคย